0: ก็ว่าโอกาสแล้วก็จะตุ้ยรู้ยืดจะสังนักตัวเราขัดตั้งมาต่อนักเตะนักโอกาสเรียกว่าตุ้ยลูกอีสิมากิจางิตาบุอีสิมากิจักตักตีกุอัมมาตุสังนักขัดตั้งมาต่อสุริลูกติดลูกตอนอัตุทีเราขัดตักตุขันโกอีสิมาบุกปิดตาว่าขันโก
1: อีขันโกข่าวยิ่งมากัดตักเสมาวิตขันโอ้อาเป็กติกสักปีฟิวตุกิเซียวมังงิตังอันนิดขันโอ้ทวินัด
0: เฮ้อชวนอยู่มาแนวยูมิกเล่อิริชินซีบีซีคนนู้ตัวกางยูมิกตุกิเซียวมักจัวกัตเรกาโลอากามะเอาเรื่องจากกูยิงตัวรูเรื่องมาตะซีบีซีคนตอนน่ะอุกดากูขณะกัตตันตัวกลัวกิเชียนิอินุกติตัวคนนี้ลิลังมาตะอินุกติตัวจูมักตักตัวนิรากรวงมาตะชิวนิงกุลอัมมารุอิปปัตตุชาลาอกตบุตอิกาลาลาอกตบุตลุนิลียติตาคันนิตัวนักสุติตานาวกัตตังมาอิกันายักตะกัตยังนิสกายอัมมาตานนามานนาวรักตุตัวยิมิอวามุอินุกติตุกตุกังิตยารังมาปิบัดเลียยุตัวตับวะอินุกติตุกโกกัตยารังมาตะขันุเกะเอกนายักติกิกสารสิกายทานนตุกิสิยมัลกัตตักตะกะอุนนุชักกุตอวามิชาลีมุนอินุกยักปริตติดลุสิมักโกนากัตักปริตติสิดลุสิลุทากกวังกัตตังมัตะอัมมารุอิชิมักัตตังมารุตุกิสักัตตังอิชิมะเตเนอุดลากโกกตุกันเองสิ่งนี้ตัวยูมินิอินุกติจกตุกังมิมัดอีกวารุแก่ตุกิสิกมักโกงินนัตเตอิลาติกุลอีกันเอียมินิอาทิตย์แก่ตุตาโกงมัตะพิวัติเลียยูรักยูกุนิพิวัติเลียยูตัวนี้อุคันริมาปักดุนิอาชิงินนิพิยาปังดุนิอุบวะตุสายมายูรูกรวักสุตะตานเนียนักินนาวติดลูกปิลวังวักตุมินักเรียนทารุปิวัดเลียยุดลูกันเรียกคุยยุดลูทุสักเชียลูทุสักมันนักตัวรู้กัตตาการมัตตามานนับพิทักษ์งิตยาลมัตตาคิงอุบยักตักติกิอันยุกคากลุกเชกาคันุกยาอักติยักษ์มักคุยงิมัตตามันนะซีบีซีคุยมานนาวยุกยุกันายักอีกนายักติกิสรวามุลกายคันุเกียงกว่านารุทำมันนักเอาอีมาสิวกิดลูกอีเทคเนียคัตตาสิคันุเอคัตตังิตุอะไรเนี่ยคิเซียเนี่ยอักติยักษ์มายุนเนี่ยกุยยกรุงอุบันนุดเล่ตอนนี้สิมังเอคัตตักตระคิวยาวยุนนักปัดอันยักษ์กษัตริย์เนี่ยเทคเนียตุทุสาวกายคิวยุนนักตุเล็กันเนี่ยถ้าสิมึงตัวงั้นนะก็ยันน่ะไหม
1: ก็ยันน่ะไหมจวนน่ะสิ
0: ยะบาย
1: บายยักษ์ขนาดยักษ์ที่นิดขึ้นกับตักสิมาสู้ยักษ์ดูดคนเลี้ยงหมดอาคิกสู้ยิ้มคนเลี้ยงมัวก้าวก้าวเล็กเต็มเนื้อเรื่องตัวการงานมาสู้เรื่องคิงอเวกัดตัวที่ตั้งมาก่อนอุดรติกอัมมารุตอนนั้นเรียนนั่มีข้าในอยากเที่ยวยกคิงอวีกัดตั้งนิ่งอันนุดอุลลากุดเรียนนั่มีเปลือกยุ่งนักตั้งอิมัดอาวิกตุกเซมากัตตาข้าในอยากติกิกสักตักลุดารุข้าในอยากตาขัดตะคุยการวักตุกุดอินุกติดูรุนนักตุนิดอนุกตุนิดเปลือกแยกสักกัตตากัตตานามงักเท้ากรูยากัตักลุดารุอามิกังเนกขณะอยากตุนิดตามันนะอาการงิเลอกติวยูการวักคิเซียนิลิอิงเงาอินนักสุกปุกข้าวธรรมะเปลือกอินนักสุกลุดา